สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่7ตุลาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองกำลังสหรัฐในโอกินาวาจังหวัดในภาคใต้ของญี่ปุ่นถูกสั่งระงับการปฏิบัติภารกิจเป็นเวลา48ชั่วโมงและต้องอยู่ภายใต้มาตรการเคอร์ฟิวช่วงกลางคืนเป็นเวลา1เดือนหลังมีการจับกุมตัวทหารหน่วยนาวิกโยธินนายหนึ่งฐานต้องสงสัยฆ่าคนและปล้นทรัพย์10ตรีสังกัดหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐชื่อเดวินเจคอบบัลลาดอายุ20ปีต้องข้อกล่าวหาสังหารสตรีชาวท้องถิ่นคนหนึ่งอายุ39ปีที่โรงแรมในเมืองนาฮะเมื่อวันเสาร์ที่3ตุลาคมและฉกฉวยกระเป๋าสตางค์และทรัพย์สินอื่นๆของเธอไปนายบัลลาดผู้ซึ่งประจำการอยู่ที่ฐานทัพอากาศฟูเทมะของหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐถูกจับกุมตัวเมื่อวันอาทิตย์ที่4พลโทเบนจามินวัตสันผู้ประสานงานภาคพื้นโอกินาวาและผู้บัญชาการกองกำลังรบนอกประเทศที่3ของหน่วยนาวิกโยธินออกหนังสือแจ้งฉบับหนึ่งที่ตั้งหัวเรื่องว่ามาตรฐานและระเบียบวินัยเมื่อช่วงดึกของวันอังคารที่6และโพสต์หนังสือแจ้งนี้บนโซเชียลมีเดียเขามีคำสั่งให้บุคลากรด้านทหารทุกคนของสหรัฐในโอกินาวาระงับการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานเป็นเวลา48ชั่วโมงตั้งแต่เที่ยงวันของวันพุธที่7อีกทั้งกิจกรรมนอกฐานทัพและการดื่มแอลกอฮอล์ก็ถูกห้ามกระทำในช่วงเวลาที่ว่านี้นอกจากนี้บุคลากรด้านทหารจะต้องอยู่ที่บ้านในช่วงตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเวลา 5:00 นเป็นเวลา30วันเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่9เป็นต้นไปก่อนหน้านี้ผู้ว่าการจังหวัดโอกินาวานายโคจาเกนตะเรียกตัวพลโทวัตสันและบุคคลอื่นๆมาพบณที่ทำการจังหวัดเมื่อวันจันทร์ที่5เพื่อแจ้งความโกรธเกรี้ยวของเขาที่มีต่อเหตุการณ์นี้และเรียกร้องให้กองกำลังสหรัฐจัดทำมาตรการที่รุนแรงเด็ดขาดและได้ผลเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายคิฮาระมิโนรุกล่าวว่าเหตุการณ์ฝีมือเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐก่อความวิตกกังวลอย่างใหญ่หลวงแก่ชุมชนท้องถิ่นต่างๆและเหตุการณ์นี้ไม่ควรเกิดขึ้นเลยในการแถลงข่าวในวันพุธที่7ตุลาคมนายคิฮาระเอ่ยถึงประกาศแจ้งของกองกำลังสหรัฐที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ด้านทหารทั้งหมดในโอกินาวาต้องหยุดการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานเป็นเวลา48ชั่วโมงและต้องอยู่ภายใต้มาตรการเคอร์ฟิวช่วงกลางคืนเป็นเวลา1เดือนเขากล่าวว่าเป็นความเข้าใจของตัวเขาเองที่ว่านี่บ่งชี้ว่ากองกำลังสหรัฐจัดการเรื่องนี้อย่างเอาจริงและกำลังดำเนินการอย่างรวดเร็วในการเพิ่มความเคร่งครัดด้านวินัยและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกนายคิฮาระกล่าวว่าเขาตระหนักว่าฝ่ายสหรัฐจะทบทวนแนวทางปฏิบัติของตนเป็นการเพิ่มเติมพร้อมแสดงความหวังว่าจะมีการหารือกันต่อไปเกี่ยวกับหนทางในการวางมาตรการที่ได้ผลในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกวันพุธที่7ตุลาคมปีนี้เป็นวาระที่ผ่านมา3ปีนับตั้งแต่การต่อสู้ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเปิดฉากขึ้นในกาซาสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมยังคงย่ำแย่เนื่องจากกองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีเป็นพักๆเรื่อยมาทั้งที่มีข้อตกลงหยุดยิงซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เกือบ1ปีก่อนหน่วยงานสาธารณสุขในฉนวนกาซาเผยว่ามีผู้คนจำนวนทั้งสิ้น 74,245 คนเสียชีวิตนับตั้งแต่การสู้รบนี้เริ่มขึ้นขณะที่มีผู้คน 1,462 คนเสียชีวิตนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่10ตุลาคมปีที่แล้วรายงานของหน่วยงานสหประชาชาติระบุว่ากว่า3ใน4ของบ้านเรือนในฉนวนกาซาถูกทำลายพร้อมเสริมว่าเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรกำลังอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ตกอยู่ในอันตรายจากน้ำท่วมก่อนเข้าฤดูหนาวรายงานระบุว่าผู้คนยังคงเผชิญหน้ากับความเสี่ยงเข้าขั้นคุกคามชีวิตนาราเมสอาเมดและครอบครัวจำนวน6คนของเขาเป็นผู้ที่หนีภัยมาอาศัยอยู่ในอาคารอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่พังเสียหายพวกเขากังวลเรื่องความปลอดภัยแต่ก็ย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะคิดว่าคงดีกว่าการอาศัยอยู่ในเต็นท์นายอาเมดกล่าวว่าเขาไม่รู้สึกว่าการหยุดยิงมีผลบังคับใช้ในความเป็นจริงและร้องขอความสนับสนุนจากประชาคมนานาชาติคณะกรรมการสันติภาพซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศที่นำโดยประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยแผนเมื่อเดือนที่แล้วสำหรับการฟื้นฟูบูรณะกาซา
คณะกรรมการสันติภาพเสนอแผนระยะเวลา6เดือนเป็นเงิน 2,450 ล้านดอลลาร์หรือราว 82,500 ล้านบาทอย่างไรก็ตามอิสราเอลยืนกรานว่าฮามาสต้องปลดอาวุธอย่างสิ้นเชิงเสียก่อนขณะเดียวกันฮามาสก็กำลังเรียกร้องให้อิสราเอลถอนทหารออกไปการปฏิบัติตามแผนนี้ยังคงเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน

ประธานสมาคมผู้บริหารแห่งญี่ปุ่นซึ่งเป็นกลุ่มล็อบบี้ทางธุรกิจกล่าวว่าความพยายามในการแฮกระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในปีนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ50จากปี2568นายามาโงจิอากิโอประธานสมาคมผู้บริหารแห่งญี่ปุ่นกล่าวถึงงานวิจัยของบริษัท IBM Japan ระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์เมื่อวันอังคารที่6ตุลาคมทางนี้นายามาโงจิเป็นประธานของบริษัท IBM Japan ด้วยเขากล่าวว่าเขาได้เรียกร้องให้สมาชิกของสมาคมแก้ไขจุดอ่อนในระบบของตนบริษัทต่างๆของญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับความท้าทายเร่งด่วนในการฝึกอบรมบุคลากรด้านความปลอดภัยทางข้อมูลท่ามกลางภัยคุกคามมากขึ้นจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ยังมีความจำเป็นต้องลงทุนในระบบต่างๆอีกด้วยผลสำรวจที่เผยแพร่เมื่อช่วงก่อนหน้านี้ของปีนี้โดยสมาคมผู้ใช้ระบบสารสนเทศแห่งญี่ปุ่นชี้ให้เห็นถึงการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านความปลอดภัยทางข้อมูลอย่างรุนแรงจากการสำรวจพบว่าประมาณ3ใน4ของบริษัทที่มียอดขายอย่างน้อย 100,000 ล้านเยนหรือประมาณ 21,300 ล้านบาทระบุว่าพวกตนมีพนักงานไม่เพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ผลสำรวจนี้สะท้อนคำตอบของบริษัทกว่า950แห่งใน10อุตสาหกรรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเคนยาระบุว่าชายคนหนึ่งที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเสียชีวิตด้วยโรคอีโบลาขณะนี้โรคติดต่อร้ายแรงดังกล่าวกำลังแพร่ระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนายอาเดนดูอาเลรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของเคนยาประกาศในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่6ตุลาคมว่าพลเมืองชาวเคนยารายดังกล่าวเสียชีวิตเมื่อวันก่อนหน้านี้ชายผู้เสียชีวิตซึ่งอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมา7ปีเริ่มล้มป่วยเมื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมาเขาเดินทางทางบกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูกันดาจากนั้นจึงขึ้นเครื่องบินมายังกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนายอาเดนกล่าวว่าผู้ป่วยรายนี้มีผลตรวจเป็นบวกจากการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์บุนดีบูโยซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสาเหตุของการระบาดปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการรับรองสำหรับไวรัสชนิดนี้นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้มีผู้ติดเชื้อดังกล่าวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประมาณ 8,600 คนในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 4,100 คนสหประชาชาติเตือนว่าการระบาดครั้งนี้เป็นการระบาดที่ขยายวงกว้างเร็วที่สุดเป็นประวัติการณ์จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวโซไอเคนโซนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นเป็น1ใน2ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปีนี้ราชบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนประกาศว่าได้ตัดสินใจมอบรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี2569ให้แก่องรีเบกากองและโซไอเคนโซจากการค้นพบผลกระทบที่ไม่เป็นเชิงเส้นและการเร่งปฏิกิริยาด้วยตัวเองในการสังเคราะห์สารอินทรีย์แบบไม่สมมาตรราชบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนอธิบายว่าโมเลกุลบางอย่างโมเลกุลบางชนิดมีภาพสะท้อนในกระจกหรือการกลับซ้ายเป็นขวาแต่ในบางสถานการณ์เช่นในวงการเภสัชกรรมนักวิทยาศาสตร์อาจต้องการโมเลกุลเพียงด้านเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องปกติในธรรมชาติแต่ไม่สามารถผลิตโมเลกุลนี้ในห้องทดลองได้จนกระทั่งโซไอค้นพบวิธีการสร้างภาพสะท้อนในกระจกเพียงครึ่งเดียวสถาบันดังกล่าวระบุว่าโซไอเป็นคนแรกที่ประสบความสำเร็จในการสร้างภาพสะท้อนนี้ศาสตราจารย์โซไออายุ76ปีเกิดที่เมืองฮิโรชิมาปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติคุณประจำมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งโตเกียวนี่เป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วที่ชาวญี่ปุ่นได้รับรางวัลโนเบลซึ่งรวมถึงผู้ที่เกิดและได้รับการศึกษาในญี่ปุ่นและต่อมาได้รับสัญชาติอเมริกันด้วยโดยโซไอเป็นชาวญี่ปุ่นคนที่31ที่ได้รับรางวัลนี้เมื่อวันพุธที่7ตุลาคมกลุ่มผู้รอดชีวิตจากการทิ้งระเบิดปรมาณูในญี่ปุ่นซึ่งได้รับรางวัลโนเบลจัดพิธีรำลึกครบรอบ70ปีการก่อตั้งกลุ่มที่กรุงโตเกียวโดยมีผู้ร่วมงานประมาณ140คนกลุ่มดังกล่าวคือนิโฮงฮิดังเกียวหรือสมาพันธ์องค์กรผู้ได้รับผลกระทบจากระเบิดปรมาณูและระเบิดไฮโดรเจนแห่งญี่ปุ่นก่อตั้งเมื่อปี2499และได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี2567เมื่อเริ่มพิธีผู้ที่อยู่ในงานต่างร่วมกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่เหยื่อของการทิ้งระเบิดเมื่อปี2488และอธิษฐานขอให้ความขัดแย้งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกยุติลงนายทานากะเทรูมิประธานร่วมของกลุ่มกล่าวว่าแม้เวลาจะล่วงเลยมาถึง81ปีนับตั้งแต่เหตุทิ้งระเบิดและ70ปีนับตั้งแต่การก่อตั้งกลุ่มฮิดังเกียวแต่ภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์ยังคงมีอยู่เขากล่าวว่าทางกลุ่มจะส่งต่อเสียงเรียกร้องของเหล่าฮิบากุชะหรือผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูไปยังคนรุ่นหลังและผู้ที่ปรารถนาให้ยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ทั้งยังจะเรียกร้องต่อไปให้รัฐบาลญี่ปุ่นเข้าร่วมสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามอาวุธนิวเคลียร์และก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการเคลื่อนไหวระดับโลกเพื่อยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวว่าการโจมตียูเครนครั้งใหญ่ของรัสเซียตั้งแต่วันอังคารที่6ถึงวันพุธที่7ตุลาคมทำให้มีผู้เสียชีวิต25คนและบาดเจ็บอีกประมาณ100คนนายเซเลนสกี้ประนามการโจมตีดังกล่าวในการกล่าวผ่านวิดีโอเมื่อวันพุธที่7ว่านี่คือของขวัญแบบที่ปูตินมอบให้ตัวเองในวันเกิดของเขาการเข่นฆ่าเด็กการสังหารผู้คนโดยวันเกิดของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียตรงกับวันพุธที่7นายเซเลนสกี้กล่าวว่าขีปนาวุธลูกหนึ่งพุ่งชนอาคารที่พักอาศัยในภูมิภาคเชียร์นีฮีฟทางตอนเหนืออย่างจังทำให้มีผู้เสียชีวิต19คนรวมถึงเด็ก5คนขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมของรัสเซียประกาศเมื่อวันพุธที่7ว่าได้เปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ต่อกิจการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศของยูเครนโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือและเป้าหมายอื่นๆทางกระทรวงกลาโหม ระบุว่าโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทผลิตยาสูบญี่ปุ่นในภูมิภาคโปตาวาทางตอนกลางของยูเครนเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการโจมตีฝ่ายรัสเซียอ้างว่าโรงงานดังกล่าวซึ่งเป็นของบริษัทแจแปนโทเบคโคอินเตอร์เนชั่นแนลกำลังผลิตกระสุนให้กองกำลังยูเครนบริษัทดังกล่าวปฏิเสธข้อกล่าวหานี้โดยกล่าวกับ NHK ว่าไม่เคยเข้าร่วมการผลิตที่เกี่ยวข้องกับทางทหารเลยทางการเยอรมนียืนยันว่าตั้งแต่ปี2567กิเลนกลุ่มแฮกเกอร์ระหว่างประเทศได้โจมตีทางไซเบอร์ต่อบริษัทและองค์กรต่างๆทั่วโลกแล้วประมาณ 4,000 แห่งก่อนหน้านี้ทางการญี่ปุ่นได้ควบคุมตัวชาวรัสเซียวัย28ปีซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกหลักของกลุ่มดังกล่าวและส่งตัวให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเยอรมนีเมื่อวันพุธที่7ตุลาคมเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของเยอรมนีแจ้งต่อผู้สื่อข่าวว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้เป็นหนึ่งในสมาชิกคนสำคัญของกลุ่มกิเลนและถูกส่งตัวมารับการไต่สวนในเยอรมนีเมื่อวันศุกร์ที่2พวกเขาเปิดเผยว่ากลุ่มดังกล่าวได้โจมตีด้วยมัลแวร์เรียกค่าไถ่และได้กำหนดเป้าหมายไปที่บริษัทโรงพยาบาลและหน่วยงานรัฐบาลต่างๆประมาณ 4,000 แห่งนับตั้งแต่ปี2567เป็นต้นมาทางการเยอรมนีระบุว่ากลุ่มดังกล่าวเรียกค่าไถ่ 2,900 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 97,500 ล้านบาทในช่วงระยะเวลา4ปีและมีการจ่ายเงินไปแล้วกว่า140ล้านดอลลาร์หรือราว 4,700 ล้านบาทคณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรมของญี่ปุ่นได้บุกค้นผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่ของญี่ปุ่น4บริษัทโดยกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายป้องกันการผูกขาดของประเทศบริษัทเหล่านี้ต้องสงสัยว่าร่วมกันผูกขาดตลาดโดยสมรู้ร่วมคิดกันในการปรับขึ้นราคาเบียร์ทั้ง4บริษัทข้างต้นได้แก่อาซาฮีบรูเวอรี่ส์คิรินบรูเวอรี่ซัปโปโรบรูเวอรี่ซัปโปโรบรูเวอรี่และซันโตรีสปิริตซึ่งต่างมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงโตเกียวและครองส่วนแบ่งตลาดเบียร์ภายในประเทศรวมกันกว่าร้อยละ90แหล่งข่าวระบุว่าบริษัทเหล่านี้ต้องสงสัยว่าสมรู้ร่วมคิดกันกำหนดช่วงเวลาและอัตราการปรับขึ้นราคาเบียร์ที่จะจำหน่ายให้ผู้ค้าส่งบริษัทเหล่านี้ปรับขึ้นราคาในช่วงเดือนตุลาคม2565และเดือนเมษายน2568โดยอ้างเหตุผลเรื่องต้นทุนวัตถุดิบที่พุ่งสูงซึ่งแต่ละบริษัทประกาศปรับขึ้นในเวลาที่ไล่เลี่ยกันมากบริษัททั้ง4ต่างเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตเบียร์แห่งญี่ปุ่นแหล่งข่าวระบุว่าทางสมาคมจัดการประชุมเป็นประจำทุกเดือนและมีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าแผนกของบริษัทเหล่านี้ได้หารือกันเป็นการภายในเพื่อประสานงานเรื่องราคาซึ่งการหารือดังกล่าวครอบคลุมไปถึงเครื่องดื่มที่มีลักษณะคล้ายเบียร์ด้วยทั้งนี้แต่ละบริษัทต่างยืนยันว่าจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการตรวจสอบจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
1: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวโซไอเคนโซนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นเป็น1ใน2ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปีนี้ราชบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนประกาศว่าได้ตัดสินใจมอบรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี2569ให้แก่องรีเบกากองและโซไอเคนโซจากการค้นพบผลกระทบที่ไม่เป็นเชิงเส้นและการเร่งปฏิกิริยาด้วยตัวเองในการสังเคราะห์สารอินทรีย์แบบไม่สมมาตรราชบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนอธิบายว่าโมเลกุลบางอย่างโมเลกุลบางชนิดมีภาพสะท้อนในกระจกหรือการกลับซ้ายเป็นขวาแต่ในบางสถานการณ์เช่นในวงการเภสัชกรรมนักวิทยาศาสตร์อาจต้องการโมเลกุลเพียงด้านเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องปกติในธรรมชาติแต่ไม่สามารถผลิตโมเลกุลนี้ในห้องทดลองได้จนกระทั่งโซไอค้นพบวิธีการสร้างภาพสะท้อนในกระจกเพียงครึ่งเดียวสถาบันดังกล่าวระบุว่าโซไอเป็นคนแรกที่ประสบความสำเร็จในการสร้างภาพสะท้อนนี้ศาสตราจารย์โซไออายุ76ปีเกิดที่เมืองฮิโรชิมาปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติคุณประจำมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งโตเกียวนี่เป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วที่ชาวญี่ปุ่นได้รับรางวัลโนเบลซึ่งรวมถึงผู้ที่เกิดและได้รับการศึกษาในญี่ปุ่นและต่อมาได้รับสัญชาติอเมริกันด้วยโดยโซไอเป็นชาวญี่ปุ่นคนที่31ที่ได้รับรางวัลนี้เมื่อวันพุธที่7ตุลาคมกลุ่มผู้รอดชีวิตจากการทิ้งระเบิดปรมาณูในญี่ปุ่นซึ่งได้รับรางวัลโนเบลจัดพิธีรำลึกครบรอบ70ปีการก่อตั้งกลุ่มที่กรุงโตเกียวโดยมีผู้ร่วมงานประมาณ140คนกลุ่มดังกล่าวคือนิฮงฮิดังเกียวหรือสมาพันธ์องค์กรผู้ได้รับผลกระทบจากระเบิดปรมาณูและระเบิดไฮโดรเจนแห่งญี่ปุ่นก่อตั้งเมื่อปี2499และได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี2567เมื่อเริ่มพิธีผู้ที่อยู่ในงานต่างร่วมกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่เหยื่อของการทิ้งระเบิดเมื่อปี2488และอธิษฐานขอให้ความขัดแย้งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกยุติลงนายทานากะเทรูมิประธานร่วมของกลุ่มกล่าวว่าแม้เวลาจะล่วงเลยมาถึง81ปีนับตั้งแต่เหตุทิ้งระเบิดและ70ปีนับตั้งแต่การก่อตั้งกลุ่มฮิดังเกียวแต่ภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์ยังคงมีอยู่เขากล่าวว่าทางกลุ่มจะส่งต่อเสียงเรียกร้องของเหล่าฮิบากุชะหรือผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูไปยังคนรุ่นหลังและผู้ที่ปรารถนาให้ยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ทั้งยังจะเรียกร้องต่อไปให้รัฐบาลญี่ปุ่นเข้าร่วมสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามอาวุธนิวเคลียร์และก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการเคลื่อนไหวระดับโลกเพื่อยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกีของยูเครนกล่าวว่าการโจมตียูเครนครั้งใหญ่ของรัสเซียตั้งแต่วันอังคารที่6ถึงวันพุธที่7ตุลาคมทำให้มีผู้เสียชีวิต25คนและบาดเจ็บอีกประมาณ100คนนายเซเลนสกีประนามการโจมตีดังกล่าวในการกล่าวผ่านวิดีโอเมื่อวันพุธที่7ว่านี่คือของขวัญแบบที่ปูตินมอบให้ตัวเองในวันเกิดของเขาการเข็นฆ่าเด็กการสังหารผู้คนโดยวันเกิดของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียตรงกับวันพุธที่7นายเซเลนสกี้กล่าวว่าขีปนาวุธลูกหนึ่งพุ่งชนอาคารที่พักอาศัยในภูมิภาคเชียนีฮีฟทางตอนเหนืออย่างจังทำให้มีผู้เสียชีวิต19คนรวมถึงเด็ก5คนขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมของรัสเซียประกาศเมื่อวันพุธที่7ว่าได้เปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ต่อกิจการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศของยูเครนโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือและเป้าหมายอื่นๆทางกระทรวงกลาโหม
ระบุว่าโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทผลิตยาสูบญี่ปุ่นในภูมิภาคโปตาวาทางตอนกลางของยูเครนเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการโจมตีฝ่ายรัสเซียอ้างว่าโรงงานดังกล่าวซึ่งเป็นของบริษัทแจแปนโทเบคโคอินเตอร์เนชั่นแนลกำลังผลิตกระสุนให้กองกำลังยูเครนบริษัทดังกล่าวปฏิเสธข้อกล่าวหานี้โดยกล่าวกับ NHK ว่าไม่เคยเข้าร่วมการผลิตที่เกี่ยวข้องกับทางทหารเลยทางการเยอรมนียืนยันว่าตั้งแต่ปี2567กิเลนกลุ่มแฮกเกอร์ระหว่างประเทศได้โจมตีทางไซเบอร์ต่อบริษัทและองค์กรต่างๆทั่วโลกแล้วประมาณ 4,000 แห่งก่อนหน้านี้ทางการญี่ปุ่นได้ควบคุมตัวชาวรัสเซียวัย28ปีซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกหลักของกลุ่มดังกล่าวและส่งตัวให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเยอรมนีเมื่อวันพุธที่7ตุลาคมเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของเยอรมนีแจ้งต่อผู้สื่อข่าวว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้เป็นหนึ่งในสมาชิกคนสำคัญของกลุ่มกิเลนและถูกส่งตัวมารับการไต่สวนในเยอรมนีเมื่อวันศุกร์ที่2พวกเขาเปิดเผยว่ากลุ่มดังกล่าวได้โจมตีด้วยมัลแวร์เรียกค่าไถ่และได้กำหนดเป้าหมายไปที่บริษัทโรงพยาบาลและหน่วยงานรัฐบาลต่างๆประมาณ 4,000 แห่งนับตั้งแต่ปี2567เป็นต้นมาทางการเยอรมนีระบุว่ากลุ่มดังกล่าวเรียกค่าไถ่ 2,900 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 97,500 ล้านบาทในช่วงระยะเวลา4ปีและมีการจ่ายเงินไปแล้วกว่า140ล้านดอลลาร์หรือราว 4,700 ล้านบาทคณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรมของญี่ปุ่นได้บุกค้นผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่ของญี่ปุ่น4บริษัทโดยกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายป้องกันการผูกขาดของประเทศบริษัทเหล่านี้ต้องสงสัยว่าร่วมกันผูกขาดตลาดโดยสมรู้ร่วมคิดกันในการปรับขึ้นราคาเบียร์ทั้ง4บริษัทข้างต้นได้แก่อาซาฮิบรูเวอรี่คิรินบรูเวอรี่ซัปโปโรบรูเวอรี่ซัปโปโรบรูเวอรี่และซันโตรีสปิริตซึ่งต่างมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงโตเกียวและครองส่วนแบ่งตลาดเบียร์ภายในประเทศรวมกันกว่าร้อยละ90แหล่งข่าวระบุว่าบริษัทเหล่านี้ต้องสงสัยว่าสมรู้ร่วมคิดกันกำหนดช่วงเวลาและอัตราการปรับขึ้นราคาเบียร์ที่จะจำหน่ายให้ผู้ค้าส่งบริษัทเหล่านี้ปรับขึ้นราคาในช่วงเดือนตุลาคม2565และเดือนเมษายน2568โดยอ้างเหตุผลเรื่องต้นทุนวัตถุดิบที่พุ่งสูงซึ่งแต่ละบริษัทประกาศปรับขึ้นในเวลาที่ไล่เลี่ยกันมากบริษัททั้ง4ต่างเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตเบียร์แห่งญี่ปุ่นแหล่งข่าวระบุว่าทางสมาคมจัดการประชุมเป็นประจำทุกเดือนและมีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าแผนกของบริษัทเหล่านี้ได้หารือกันเป็นการภายในเพื่อประสานงานเรื่องราคาซึ่งการหารือดังกล่าวครอบคลุมไปถึงเครื่องดื่มที่มีลักษณะคล้ายเบียร์ด้วยทั้งนี้แต่ละบริษัทต่างยืนยันว่าจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการตรวจสอบจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น